จัดแล้วท่านก็เลยเดี๋ยวบัญญัติพระวินัยให้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครมาฟ้องแล้วก็ไม่มีใครติเตียนด้วยนะติเตียนว่าท่านแสดงฤทธิ์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครติเตียนพระสงฆ์ก็ไม่ได้ติเตียนพระว่าก็ไม่ได้ติเตียนแต่ว่ามันแค่มีเสียงดังอึงจึงเป็นที่มาให้มาพิจารณาเรื่องนี้แล้วพระพุทธเจ้าในท่านติเนี่ยนะด่าแบบโอ้ท่านจะพูดคือด่าแรงเลยล่ะด่าพระอรหันต์นะคือท่านพระรัตวาชานี่ท่านนี้เป็นพระอรหันต์นะถูกด่าขนาดไหนทุกฟังเปรียบเทียบกับขออภัยนะนี่คือเป็นคำที่มาในพระไตรปิฎกทุกฟังท่านเปรียบเทียบกับหญิงโสเภณีที่หากินด้วยการที่เปิดของลับของตนให้คนอื่นดูให้คนอื่นชื่นชมและสิ่งที่ได้มานี่ก็เป็นเงินทองใช่ไหมซึ่งท่านก็เปรียบเงินทองเนี่ยเหมือนซากศพเหมือนสิ่งของที่มันไม่มีค่าเป็นสิ่งที่ทิ้งแล้วถามว่าการกระทำของท่านพระปิณฑระปารัตวาชาเนี่ยแสดงฤทธิ์นี่คือเอาของดีของเราออกมาโชว์ให้คนอื่นดูของที่ควรจะเก็บไว้เงียบๆไม่ควรที่จะเอามาเปิดเผยแล้วก็เอามาโชว์ให้คนอื่นดูเพื่ออะไรนะเพื่อความเลื่อมใสเพื่อลาภสักการะถึงในที่นี้ก็คือเอาบาทไม้จันแดงมาเป็นเหตุแสดงฤทธิ์เพื่อที่จะเอาบาตเนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่จะเทรดออฟกันที่จะแลกเปลี่ยนกันเหมือนคุณเอาความลับมาเปิดเผยอ่ะซึ่งมันไม่ควรจะเปิดเผยแล้วสิ่งที่ได้กลับมานี่โอ้โหแค่บาตไม้จันแดงนี่คือพระพุทธเจ้าท่านเปรียบอย่างนี้แล้วก็ว่าอย่างนี้เลยนะแบบแรงด้วยนะแต่อุปมาอย่างที่ว่าเลยให้ทำลายบาตออกมาบทเป็นยาหยอดตาแดงห้ามใช้บาตรประกาศเลยเป็นต้นบัญญัติของอาบัตินี่สองสามข้อเลยต้องฟังหนึ่งห้ามใช้บาตรไม้สองห้ามแสดงฤทธิ์ตอนนี้ข้าพเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตนะทุกฟังเพราะว่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยส่วนใหญ่ที่แบบว่าเอามาระบุไว้ในตำราคัมภีร์เนี่ยมันดราม่ากันมาแล้วคือดราม่าเนี่ยมันสุดๆแล้วก็ถึงมาระบุไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าในความที่เขาไม่ได้ถูกการยอมรับมาตั้งแต่ก่อนบวชเป็นพระตวาชาองค์นี้เนี่ยแล้วก็ทำให้เพื่อนๆไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ได้รับสักการะใดๆเนี่ยคือคิดว่านะในตำราคัมภีร์เขาไม่ได้บอกไว้คิดว่าเอาพวกความลับของพวกพราหมณ์ที่ปกติเขาจะกำไว้ในมือเอามาพูดเอามาบอกสอนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยเนี่ยทำให้แบบมันเวอร์เกินไปเขาก็เลยหนึ่งคือคนที่ยังไม่เข้าใจใดๆเนี่ยเขาก็จะหมูไอ้นี่หมัวแล้วไม่ถูกแล้วก็จะคิดอย่างนี้หรือคนที่เขารู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยเขาเอาทำไมคุณไม่ปูพื้นฐานอะไรก่อนทำไมคุณพูดตรงนี้เลยถึงเป็นเรื่องที่ลับๆเฉพาะเราเรียกว่าอัจฉริยมุติคือกำมือของอาจารย์เรื่องนี้นำมาพูดไม่ดีไม่ได้ไม่ยอมรับไปซะคนก็ไม่เข้าใจหนึ่งใช่ไหมไม่ได้รับการยอมรับพวกที่เข้าใจก็คิดว่าอันนี้เอาความลับมาเปิดเผยก็เลยไม่ยอมรับอีกเหมือนกันพวกที่ไม่รู้ความก็ไม่เข้าใจพวกที่รู้ความก็ไม่ยอมรับไม่เข้าใจคือไม่ยอมรับเป็นในตัวแล้วแพทเทิร์นนี้กลับมาอีกในความเป็นพระสงฆ์คือข้าพเจ้าคิดว่านิสัยเดิมๆยังติดมาในความเดิมนี้ก็ทำสุดๆไปเลยเอาเรื่องแบบลับๆที่ควรจะมาเป็นลับอย่างเงี้ยมาเปิดเผยขึ้นไปเลยแต่คือกรณีของอย่างท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็มีเหมือนกับว่าเซนส์นะแบบว่าไม่เอาหรอกเราไม่ต้องทำหรอกเราไม่แสดงหรอกแต่ถ้าท่านอยากแสดงนะท่านก็ไปทำก็แล้วกันกับคำพูดนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ท่านพระปิณฑระตวาชาไปทำไงแต่ทำไมท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่ทำไปในที่แรกเลยทำไมพระอรหันต์องค์อื่นไม่ทำล่ะพระพุทธเจ้าจะไม่ทราบเลยเหรอว่าเขาตั้งกฎเกณฑ์ไว้อย่างนี้ก็คงจะทราบแน่แต่ว่าไม่ทำเพราะว่าเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นเหมือนขยะเป็นเหมือนเสลดน้ำลายที่เขาถุยทิ้งแล้วเป็นเหมือนซากศพจะแปลว่าทำไมเวลาจะให้เขามีศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูธรรมะในข้อนี้นะทุกฟัง

0: ือคนจะเลื่อมใสศรัทธาโดยตั้งเงื่อนไขเรื่องของกามเธอต้องทำประโยชน์ให้ฉันอย่างนี้ใช้เงินเท่านี้มีความสามารถแบบนี้ฉันถึงจะมีศรัทธาซึ่งการเรียกศรัทธาแบบนี้ถ้าดูตามนัยยะคำสอนนี้นะมันไม่ถูกมันคือเปรียบเหมือนเอาของมีค่ามากไปเปลี่ยนเอาของมีค่าน้อยอย่างไรก็ตามตัวฝังก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยแสดงฤทธิ์แล้วเพื่อให้คนก็มีศรัทธามีอยู่เหมือนกันในเคสอย่างเช่นตอนไปกรุงกบิลพัทพวกเจ้าสักยะนี่เขามีทิฏฐิมานะสูงไงเฮ้ยก็เธอจะเป็นพุทธต้องพุทธเจ้าอะไรฉันก็สักยะเหมือนกันเธอก็สักยะเหมือนกันเราก็เท่ากันก็ไม่ได้จะยอมรับอะไรมากใช่ไหมท่านก็แสดงฤทธิ์ให้ดูเช่นห่อให้ดูเช่นให้ฝนโบกพระพัตตกลงมาอย่างนี้นะก็เลยทำให้พวกเจ้าสักยะนี่โอ้เห็นฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็เริ่มใส่สตาขึ้นมานี่ก็วาระหนึ่งจะมีคราวที่ไปแสดงฤทธิ์ให้กับพวกชลินสามพี่น้องอีกเหมือนกันชลินสามพี่น้องนี่คิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์เรามีความรู้ความสามารถเราเลี้ยงพญานาคได้นั่นนี่พระพุทธเจ้าก็มาแสดงฤทธิ์ให้ดูขณะแสดงฤทธิ์ให้ดูยังไม่ยอมรับเลยนะต้องแสดงทำให้ฟังด้วยเรามาดู condition เรามาดูเงื่อนไขถือแล้วท่านผู้ฟังนิทานนี่นะต้องจับองค์ประกอบต้องจับสตอรี่เรื่องราวเขาโครงแล้วก็จับเงื่อนไขอะไรต่างๆให้ได้นะผู้ฟังเราฟังไม่รอบเดียวไม่ใช่บอกฟังผ่านๆไปเฉยแต่ฟังแล้วต้องแบบคิดนิดหนึ่งเงื่อนไขตรงนี้มันคืออะไรเรามาดูเคสของท่านพระปิณโตรพัตตปชาและเคสของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกันพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ให้กับชลินสามพี่น้องแสดงฤทธิ์ให้กับพวกเจ้าสักยะเนี่ยเขาไม่ได้ออฟเฟอร์อะไรเขาไม่ได้เสนอว่าท่านแสดงฤทธิ์นั้นได้ฉันจะนับถือเขาไม่ได้มีเงื่อนไขตรงนี้ต้องฟังดูนะแต่กรณีของเศรษฐีกรุงราชกฤห์เนี่ยเขามีเงื่อนไขเขาเอาสิ่งเนี้ยมาล่อนี่คือบาทไม้แล้วต้องการอะไรให้แสดงฤทธิ์ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าแสดงฤทธิ์เลยคือฉันไม่ได้ว่าต้องมารอให้เธอมันมีเงื่อนไขใดๆแสดงฤทธิ์เนี่ยปราบทิฏฐิมานะเราถามว่าท่านพระปิณโตรพัตตปชาเนี่ยปราบทิฏฐิมานะของเศรษฐีไหมก็ปราบอยู่แต่เงื่อนไขมันต่างกันตรงนี้ไงจึงเปรียบเทียบเหมือนกับหญิงโสเภณีที่ว่าเขามีเงื่อนไขคือเงินแล้วก็เปิดของลับให้ดูสิ่งที่มันไม่น่าจะต้องมาเปิดเผยจนในที่สาธารณะหรือแบบมันทั่วไปอ่ะมันไม่ควรทำอย่างนั้นมันควรทำเป็นการเฉพาะเจาะจงนะแต่ว่าเดินมาทำให้ดูทั่วไปเงี้ยแล้วก็มีบาดไม้เป็นเงื่อนไขเงี้ยซึ่งไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราตัดเรื่องศรัทธาออกไปเลยนะว่าศรัทธาดีไหมดีอยู่แล้วนี่ก็ค่อยมีศรัทธาไงคือกูจะเอาศรัทธามาแล้วก็มาดูเงื่อนไขอย่างเงี้ยมันผิดไงมันต้องเป็นสเต็ปไปเงี้ยเพราะนั้นท่านก็เลยถูกตีเตี้ยนี่เหมือนกันเห็นไหมว่าถ้าเราดูแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยนะอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มาเป็นอย่างนี้เหมือนกันตัวรอเคสของคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วถูกติเตียนเนี่ยนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมารวบรวมให้ฟังในภายหลังติเตียนแบบหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าติเลยอะพระอรหันต์นี่มันน่าจะเรียบร้อยไม่น่าจะถูกติเตียนใช่ไหมไม่เรียบร้อยก็มีในที่นี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านฟังได้ต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งนะเวลาเราฟังนิทานแล้วเนี่ยคือคำว่าติเตียนในที่นี้คือเป็นเคสไปนะคือไม่ได้ติเตียนแบบเหมาไปหมดแล้วติเตียนแล้วเขาแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วมันก็ดีขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าท่านพัฒนาดีแล้วอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในสิกขาบทต่างๆมันก็ไม่น่าติเตียนแล้วไงคือเวลาเราพิจารณาเรื่องใดเราอย่าไปเหมาแต่มีการแยกแยะแบ่งส่วนอย่าไปเหมาทั้งในเรื่องเกี่ยวกับตัวข้อประพฤติข้อปฏิบัติอย่าไปเมาทั้งในเรื่องเวลาหมายความว่าข้อปฏิบัตินี้แล้วก็เมาหมดว่าทั้งอย่างอื่นก็คงจะไม่ดีเหมือนกันหมดอย่าเมาหนึ่งอย่าเมาเรื่องของเวลาเช่นเขาไม่ดีเวลานี้ก็จะเมาว่าเขาไม่ดีตลอดเวลาอย่าเมาแต่แยกแยะเวลาที่เขาไม่ดีใช่ไหมโอเคเวลานี้แล้วเรื่องที่เขาไม่ดีคือเรื่องนี้แล้วถ้าแก้ไขเขาก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาในเวลาต่อไปเราก็ดีขึ้นมาในเรื่องอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าจากไม่ดีมาเป็นดีใช่ไหมมันจะไม่ได้คือมันได้อยู่ แล้วก็ไม่ใช่ว่าจากดีแล้วจะมาเป็นไม่ดีมันจะไม่ได้มันก็ได้เหมือนกันนะดีแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นไม่ดีตรงนี้ท่านฟังตั้งเป็นข้อสังเกตคิดว่าดีแล้วแต่มีจุดแก้ไขได้แน่นอนคนเราเนี่ยนะหรือถ้าไม่ดีเราจะมาแก้ไขให้เป็นดีไม่ได้ก็ได้เหมือนกันดีเป็นไม่ดีไม่ดีเป็นดีได้หมดต้องระวังมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าผิดพลาดไปก็แก้ไขเอาอย่าไปคิดว่ามันจะไม่ดีไปตลอดปรับเปลี่ยนแล้วมันก็ดีขึ้นมาได้ทรงตัวขึ้นมาได้ก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความรอบคอบไม่ประมาทมีความยืดหยุ่นมีความเตรียมพร้อมจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับท่านพระรัตวาชานี้อีกนิดหนึ่งด้วยว่าในชาติก่อนๆนั้นท่านก็เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระเกิดเป็นสิงโตระหว่างคือเป็นราชสีก็ไปออกหากินตามปกติอยู่มาวันหนึ่งบุฟังกลับเข้ามาที่ถ้ำที่เป็นรังของตนเนี่ยนะเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่พระพุทธเจ้าปทุมุตระมานั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในถ้ำที่เสือราชสีตัวนี้อาศัยอยู่ราชสีตัวนี้เห็นพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าสมาธิในตำราคัมภีร์เขาบอกว่าเป็นท่านนิโรธสมาบัติเลยนะคือขั้นที่9เลยสูงสุดเลยโอ้ยเราจะทำอะไรราชสีก็เลยไปเอาดอกไม้ทุกฝั่งดอกไม้ทั้งที่เกิดในน้ำทั้งที่เกิดบนบกมาบูชาพระพุทธเจ้าวันที่หนึ่งก็มาตั้งบูชาแล้วก็มานั่งคอยเฝ้ารักษาความปลอดภัยอย่าให้ใครมากล้ำกลายแถวนี้วันที่สองก็ทำอย่างนี้จนถึงวันที่7พอถึงวันที่7เข้าสมาธิเรียบร้อยพระพุทธเจ้าปทุมุตระก็เสด็จออกจากไปในช่วง7วันที่ทำการอุปถัมภ์ราชสีมีใจยินดีตลอดทั้ง7วันเลยนะติดใจในปลื้มใจฉันได้ถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าฉันได้ถวายอารักขาพอพระพุทธเจ้าจากไปเนี่ยโอ้ยแกก็เสียใจมากราชสีตัวนี้หัวใจแตกตายเลยเหมือนช้างปาลิเรยกะที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่3เดือนพอพระพุทธเจ้าจากไปรับสายตาไปเท่านั้นแหละหัวใจแตกตายเลยตายจะแล้วไปไหนอ่ะคือบุญมันมากจนกระทั่งว่ากายของช้างเนี่ยมันรับไม่ได้ก็เลยไปเกิดบนสวรรค์นี่เหมือนกันท่านผู้ฟังบุญที่ได้จากการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเนี่ยมากจนกระทั่งว่ากายคือราชสีเนี่ยรับไม่ไหวตายแตกปึ้งไปเกิดเป็นเทวดาเลยแล้วก็ท่องเที่ยวไปละตามวัฏสงสารจนกระทั่งมาถึงในชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นพราหมณ์อยู่ในตระกูลพระรัตวาชาที่เป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอุเทนนั่นเองเรื่องราวของท่านก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องเนาะก็จึงมีชื่อว่าปินตลภารัตวาชะไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนเป็นพราหมณ์หากินลำบากเนื่องด้วยการที่หากินโดยไม่ถูกต้องจนกระทั่งมาเป็นพระแล้วก็ยังมีเรื่องบาดไม้จันแดงนี้ด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นมันมีครั้งหนึ่งที่ได้เคยไปเยี่ยมพราหมณ์ที่รู้จักกันสมัยตอนก่อนที่ท่านบวชเวลาไปก็ไปแบบเป็นพระนี่แหละนะไปถึงพราหมณ์คนนั้นเนี่ยเขาก็โอ้ยแบบไม่ปลื้มในความที่มาเนี่ยเขาคงจะโอ้ยมาขออาหารเราเมื่อก่อนพระองค์นี้เคยเป็นพราหมณ์ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคคราวนี้เขาคงจะมาขอสิ่งอะไรต่างๆให้เราอีกสิมีจิตใจคิดอย่างนี้มีพระมาที่บ้านเนี่ยไม่ปลื้มพราหมณ์ที่เป็นเคยเพื่อนกันคนนี้ท่านพระปินทรภารทวาชะทราบวาระจิตของพราหมณ์คนนี้แต่คือตอนแรกไปเนี่ยก็ด้วยตั้งใจว่าจะให้เขามีศรัทธาให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ว่าแม้ดันมาคิดกับเราอย่างนี้ท่านก็เลยแสดงธรรมให้ฟังด้วยคาถาสั้นๆแต่ว่าเมื่อก่อนชีวิตของท่านเองเนี่ยเป็นไปโดยไม่สมควรคิดว่าอาหารจะทำให้เกิดความสงบใจคิดว่าการแสวงหาแบบนั้นแบบนั้นจะทำให้เกิดความดีแต่ว่าไม่ได้จะทำให้เกิดความสงบใจเกิดความดีได้เลยแต่มีนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าที่มีการปฏิบัติถ้าเราบูชาคนประเภทนี้จิตใจของเราเนี่ยจะดีขึ้นพอแสดงธรรมให้พราหม ที่เป็นเพื่อนกันได้เข้าใจแล้วก็ปลูกศรัทธาได้เห็นไหมว่าลักษณะความเกี่ยวข้องของท่านนั้นก็จะอยู่กับเรื่องของปากท้องอยู่กับเรื่องอาหารการรับประทานการเลี้ยงชีพนั่นก็เรื่องของท่านพระปิณโฑลภารตวาจาต่อมาในเรื่องที่สองท่านฟังที่จะเป็นทํานองเดียวกันไว้ไม่น่าจะได้นะแต่ก็ได้ขึ้นมานี่ก็เรื่องของสันตติมหาอมาตย์ที่เมาปิ้นเลยกินเหล้าเมาเต็มที่ไม่ใช่เมาเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุราอาหารไม่ใช่เมาเฉพาะเรื่องสายตาเท่านั้นหูก็เมาด้วยเขาก็เล่นดนตรีขับกล่อมแบบบันเทิงเต็มที่ตาก็เมาด้วยเขาก็ดูการละเล่นหญิงฟ้อนอะไรการรำการต่างๆเต็มที่นี่คืออย่าผันสาทางกายด้วยนะมันจะเกิดต้องมีหญิงบำเรอที่จะมาบำเรอความสุขให้เต็มที่คือโดพามีนเนี่ยสุดๆไปเลยว่าทำไมมาเป็นอย่างนี้ได้ไงเป็นอมาตย์ธรรมดาเพราะว่าสันตติมหาอมาตย์เนี่ยเป็นคนโปรดของพระเจ้าเปรตที่โกศลมีความสามารถในการรบมีความสามารถในการวางแผนทำให้พิชิตดินแดนที่เป็นข้าศึกกันอยู่ในชนบทปลายแดนนี่เป็นที่แบบรำคาญใจเดี๋ยวตรงนี้ก็มาบุกเดี๋ยวตรงนี้ก็มีปัญหาสันตติมหาอมาตย์เนี่ยไปปราบราบคาบเรียบร้อยมีความสงบร่มเย็นในบ้านเมืองพระราชาเนี่ยดีใจมากจึงให้เป็นพระราชาอยู่7วันหมายความว่าให้ครองราชสมบัติแทนเลย7วันคือพระราชามีความสุขมียศถาบรรดาศักดิ์มีเครื่องบำเรออย่างไรให้สันตติมหาอมาตย์มีเครื่องบำเรออย่างนั้นมีความสุขอย่างนั้นเป็นเวลา7วันนี่เป็นแบบว่ายศสูงสุดเลยที่จะให้ได้เลยสันตติมหาอมาตย์นี่โอ้เต็มที่เลยอย่างที่ว่ากินเหล้าเมาเรื่องประดับแต่งตัวสุดยอดรวมถึงดนตรีรวมถึงอาหารการเล่นต่างๆแน่นอนแล้วก็มีภาชนะด้วยก็ขึ้นช้างไปเลยคือคนมันมีของใหม่มันต้องลองหมดทุกอย่างไงทั้งช้างทั้งม้าอะไรไปลองคราวนี้ไปลองช้างขึ้นช้างโอ้โหช้างยิ่งใหญ่เลยเดินไปนี่เรื่องประดับนี่เต็มที่เลยก่อนมาเนี่ยกินเหล้ามาแล้วตอนเราจะเดินไปไหนไปท่าน้ำแล้วกันเดินไปที่ท่าน้ำขี่ช้างไประหว่างกำลังเดินไปนี่เห็นพระพุทธเจ้าทุกฝั่งพระพุทธเจ้าก็มาบิณฑบาตอยู่ระหว่างทางเดินเฉียดกันไปทางหนึ่งสันตติมหาอมาตย์เห็นก็อยู่ไปอีกทางหนึ่งพออมาตย์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำความเคารพโดยการพยักศีรษะให้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ายิ้มนิดหนึ่งยิ้มนิดหนึ่งนี่จึงไปเนี่ยท่านพระนนท์ถามเอ้าทำไมทำการแย้มมีเหตุอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสันตติมหาอมาตย์วันเนี้ยจะปรินิพานคำว่าปรินิพานเนี่ยหมายถึงจะเห็นธรรมนะเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่ตายธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นพระอรหันต์ปรินิพานเนี่ยไม่ใช่ปรินิพานธรรมดาธรรมดาด้วยยังแสดงฤทธิ์แล้วปรินิพานด้วยโอ้ยท่านผู้ฟังทั้งที่ว่าเขาแต่งตัวเครื่องประดับแต่งยศทรงเครื่องแบบพระราชาเต็มที่เลยใช่ไหมทั้งที่เขายังกินเหล้าเมาไม้ดื่มด่ำในความสุขทั้งหลายแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวันนี้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยพวกหนึ่งก็จะคิดว่าอันนี้ไม่ได้ละมั่วละพวกหนึ่งก็บอกโอ้ยอยากจะเห็นเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจะดราม่าระดับไหนเนี่ยพอเรื่องนี้มันดราม่าสุดขั้วสุดๆเนี่ยกินเหล้าเมาอยู่แล้วคุณจะมาบรรลุธรรมได้ไงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วดูฟังเป็นนิทานธรรมบทในขณะที่เมาปิ้นอยู่นี่นะอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่พระราชวังเนาะมาเสพความสุขต่อมีออปชันอะไรจัดมาหมดเลยเครื่องประดับแบบไหนอาหารยังไงรสอะไรรู้ขนาดไหนจัดมาเลยฉันจะเสพไปหมดภายใน7วันนี้ไม่รู้มันจะหมดหรือเปล่ามันเยอะไงไม่รู้แหละก็ต้องเอาให้หมดอ่ะเอามาขอพอสตรงนี้นิดหนึ่งคุณหวังความสุขทั้งหลายที่เรามีเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดจาก สิ่งของเงินทองอาหารต่างๆมันก็ต้องเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายเท่านั้นแหละไม่มีทางอื่นมันจะอาหารดีขนาดไหน ก็จบที่ลิ้นจะดนตรีไพเราะขนาดไหนเครื่องเล่นมันจะแพงขนาดไหนจะเป็นเมโลดี้อะไรมันก็มาจบที่หูเท่านั้นแหละโอเคนะทีนี้ธรรมดาความสุขทั้งหลายที่เรามีเราชอบพออันไหนเราพอใจอันไหนเราชอบอันไหนนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นธรรมดาความสุขทั้งหลายที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นร้อยๆอย่างเราอาจจะชอบสัก10อย่าง2อย่างที่อย่างที่เราไม่ชอบก็มีไอ้ที่เราชอบนั่นแหละมันจะนำความทุกข์มาให้เธอชอบผู้หญิงคนหนึ่งสันตติมหามาตย์ในเวลาความสุขทั้งหลายอาหารดนตรีอะไรเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นนางฝอนเป็นหญิงฝอนท่านี้แบบทั้งเอวคอดลีลาสุดยอดหน้าตาสวยสวยคือในเวลาความสวยคือน้อยกว่านางฟ้านิดเดียวเอางี้แล้วกันงามมากความสามารถในการเต้นนี่ก็สุดยอดแต่ปรากฏว่าในขณะที่เธอเต้นอยู่เนี่ยทุกฝังเกิดเป็นลมอึกขึ้นมาเป็นลมเสร็จแล้วเป็นไงถ้าสมัยนี้เขาก็เอาเครื่อง CPR ไปปั๊มเลยใช่ไหมแต่ว่าทำไมนั้นไม่มีเธอมันเป็นลมเสร็จปุ๊บไม่หายใจทุกฝังเออทำไมอยู่เป็นลมไม่ได้เพราะว่าเธอต้องการโชว์ความอ่อนช้อยโชว์ความสวยงามของเรือนร่างนะก็เลยไม่ได้กินข้าวมาตลอด7วันเพื่อความอ่อนแอของสรีระท่านว่าบอกว่าด้วยความที่ไม่กินข้าวเราต้องมาแสดงเนี่ยลมมันตีขึ้นร่างกายมันอ่อนแรงลมตีขึ้นเสร็จปุ๊บคราวนี้หลอดลมตันหายใจไม่ออกตายตาเหลืองด้วยอ้าปากค้างอีกต่างหากว่าโถอะไรเนี่ยแบบคือพูดไม่ออกเลยอึ้งไปเลยทั้งนั้นที่ชอบอยู่ตะกี้นะเกิดตาเหลืองอ้าปากค้างเอ้าสภาพตายแล้วเกิดความโศกอย่างแรงกล้าที่สันตติมหามาตย์ในจิตใจของท่านคือธาตุไฟมันบึ้มขึ้นเลยในความโศกนี่มันเป็นลักษณะของธาตุไฟทำให้สุราที่อยู่ในร่างกายที่เมามาตลอด7วันนี่มันหายไปแต่ว่าหายไปนี่คือท่านเปรียบเหมือนกับกระทะที่เขาใช้ไฟจ่ออยู่เนี่ยนะมาตลอดทั้งวันมันร้อนนี่นะแล้วก็หยดน้ำลงไปพอเราหยดน้ำลงไปปุ๊บน้ำก็จะสู้หายไปเลยด้วยความร้อนของกระทะเห็นด้วยกันว่าด้วยความร้อนของร่างกายธาตุไฟจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้สุราในร่างกายของสันตติมหามาเนี่ยมันหายไปนี่คือฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เนี่ยมันถูกขับออกไปมันก็จะออกไปทางผิวหนังบ้างเหงื่อบ้างหรือว่าปัสสาวะบ้างมันถูกขับออกไปถูกแทนที่ด้วยความโศกนี่คือสำคัญดูฟังฤทธิ์ของสุราเนี่ยถูกขับออกไปแทนที่ด้วยความโศกที่เกิดขึ้นในจิตใจของสันตติมหามาตย์ความโศกเสียดแทงเขาแล้วตีลูกศรที่มันแทงแล้วพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วโอ้ยทำยังไงหมอช่วยไม่ได้แล้วคราวนี้จะมาทุบตรงไหนจะมาแบบเจาะตรงไหนจะมานวดตรงไหนก็เธอตายแล้วแล้วพวกหญิงฟ้อนคนอื่นๆช่วยได้ไหมมันนวดตรงนี้มาจับตรงนี้เป็นเครื่องแบบให้เธอตายแล้วเราคุณจะมาเต้นแทนได้ไหมไม่เหมือนกันฉันชอบคนนี้ความโศกเสียแทงขึ้นทันทีผู้ฟังทำยังไงอ่ะหาใครเป็นที่พึ่งไม่ได้ท่านผู้ฟังเรียบเหมือนนกปิรทัศน์สีที่ชาวเรือเขาจะเอาออกไปด้วยเวลาที่ถ้าบอกว่าแบบถูกลมพายุพัดมาแล้วไม่รู้จะไปทางไหนละหลงทิศแล้วเนี่ยก็จะปล่อยนกนี้ออกไปนกนี้มันจะบินขึ้นไปสูงก็ดูทางว่าตรงไหนมีเกาะมันก็จะบินเข้าไปแต่ถ้าไม่เห็นเกาะไม่เห็นใดๆเลยมันก็จะบินกลับมา ที่เรือเหมือนกันว่าสันตติมหามาทุกฝังถูกความโศกเสียแทงหาคนนั้นมาช่วยหาคนนี้มาช่วยอำมาตย์อื่นก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้หาใครช่วยไม่ได้คือหาที่พึ่งไม่เจอนึกถึงออกอยู่คนเดียวนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งได้จึงไปเลยขึ้นช้างไปหาพระพุทธเจ้าลงจากช้างในจุดที่จะเหมาะสมถอดเครื่องแบบที่เหมาะสมมาใส่แทนไปหาพระพุทธเจ้าคือลีลาเหมือนกษัตริย์เนี่ยขี่ช้างไปหาพระพุทธเจ้าเลยล่ะไปแล้วก็รายงานเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบว่าโอ้หญิงฟ้อนที่ข้าพเจ้าชอบตายแล้วไปหาพระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงอนัมตะปริยายให้ฟังอนัมตะปริยายนี่คือธรรมะปริยายที่มันกำหนดไม่ได้กำหนดอะไรไม่ได้กำหนดปริมาณของน้ำตาบ้างปริมาณของน้ำตาที่เราไหลออกจากความโศกที่เราเจอสมมติเราเจอความโศกอันใดหนึ่งในชาตินี้เอาน้ำตามาเก็บไว้ในที่ที่สามารถจะเก็บได้เช่นเสียใจเรื่องคนนี้จากไปเอาน้ำตามาเก็บไว้ร้องไห้ใช่ไหมเก็บไว้ใส่ทิชชู่ไว้ไม่สิต้องเอาใส่คุถังเอาไว้เสร็จแล้วก็ร้องไห้จากอะไรโอ้เสียใจเรื่องนั้นใช่ไหมมาเอาน้ำตามาเก็บไว้ชาติเดียวเนี่ยมันจะได้สักแกลลอนหนึ่งไหมแล้วสังคมศาสตร์ชาวอังกฤษมาฟังทำการศึกษาว่าผู้หญิงในประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยจะร้องไห้ประมาณ 4,680 ครั้งตลอดช่วงชีวิตของเธอนี่คือเขาทำการศึกษามานะทุกฝั่งแล้วถ้าเราประมาณมา 4,680 ครั้งก็อาจจะครั้งหนึ่งก็เอาสัก100มิลลิลิตร100มิลลิลิตรนี่คือแค่ประมาณครึ่งแก้วไม่ถึงดีก็คงจะได้อยู่นะก็เรามารวมกันนั่นก็เกือบ500ลิตรนะท่านผู้ฟังตลอดช่วงชีวิตนะ500ลิตรนั่นก็คือถัง200ลิตร2ใบเครื่องอ่ะโอ้ยใครจะร้องไห้ได้ประมาณถัง200ลิตร2ใบเหรอโอ้เยอะอยู่นะชาติเดียวนี่ยังไม่พอถ้าเอาปริมาณ1ชาติมารวมกันให้มันได้ปริมาณเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4รวมกันทั้งหมดเลยมันใช้เวลา1กับท่านว่า1กับเท่านั้นเองนะคือความยาวที่ปริมาณน้ำตาเท่ากับน้ำทะเลในแต่ละชาติที่เราเจอทุกมารวมกันแต่ว่าที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่กับเดียวนะมันมีจนนับไม่ถ้วนนะแสดงว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4ยังมีไปอีกเป็น8มหาสมุทร16มหาสมุทร32มหาสมุทรจนนับไม่ได้เลยมันมีไปเรื่อยๆเยอะมากที่เราเจอความทุกข์มาอันนี้คือให้สันตติมหามานี่มาเช็คดูว่าเฮ้ยเราทุกข์ปานนี้ตอนนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเราทุกข์มาแบบเนี้ยจนนับไม่ถ้วนจนไม่รู้จบจนไม่รู้จะว่ายังไงเทียบกับปริมาณน้ำทะเลในมหาสมุทรมันเยอะมากคุณฟังสันตติมหามาฟังปริยายอันเปรียบไม่ได้เรียกว่าอนัมตคะปริยายเทียบปริมาณน้ำตากับน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ซึ่งอนัมตคะปริยายเนี่ยคุณฟังยังมีนัยยะอื่นอีกนะเปรียบกับภูเขาหิมาลัยก็มีที่ว่าปริมาณกองกระดูกของเราเนี่ยมันเยอะมากหรือเปรียบกับเมล็ดผักกาดที่เอาไปใส่ไว้ในหลุมขนาด1โยชน์คูณ1โยชน์คูณ1โยชน์จนมันเต็มก็คือมีหลายนัยยะปริยายนี้สันตติมหามาพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วดูหวังเกิดอึกขึ้นเลยอึกขึ้นคำว่าอึกขึ้นเนี่ยหมายความว่าโอ้แค่โดนเท่านี้เรียงทุกปานเนี้ยแล้วถ้าทุกข์มันกระหน่ำมาโอ้เราจะไปไหวเหรอพอเห็นทุกข์เห็นจริงๆแล้วคราวนี้นะเห็นจริงๆแล้วนะทุกข์นะ ม่ใช่ว่าเห็นจากที่ว่าหญิงฟ้อนที่ตัวเองชอบตายเท่านั้นนะไม่คิดเล่นๆแต่พอจริงๆเห็นเล่นๆเนี่ยมันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกทำให้เราเกิดสติขึ้นเรียกมรณสติเห็นความตายละต่อไปเห็นจริงๆคือเห็นทุกข์จริงๆเนี่ยมันจึงให้เกิดปัญญาสติแล้วมันจึงมีปัญญาไงทุกฝังปัญญาจึงเกิดกับสันตติมหามาว่าโอ้ทุกเห็นป่านี้เราจะเอามาเป็นของเราทำไมเราไม่เอาทุกเห็นป่านี้มาเป็นของเราหรอกจึงเกิดปัญญาขึ้นทุกฝังเกิดปัญญาขึ้นจากการเห็นทุกเห็นทุกตามนัยยะของอนัมมัตตกปริยายแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นของท่านสันตติมหามานี้ไม่ใช่ปัญญาที่ว่าตัดกิเลสได้เท่านั้นยังมีฤทธิ์รู้วาระจิตคนมีอิทธิวิธีห่อเหินเนรอากาศได้เห็นอดีตอนาคตรู้หมดจึงรู้ว่าโอ้อายุสังขารของเราหมดวันนี้แต่ต่อจากนี้ไปไม่มีละก็คือต้องปรินิพพานในวันนี้ก่อนปรินิพพานก็ประกาศความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซะก่อนเพราะว่าประกาศความเลื่อมใสเนี่ยก็คือแสดงถึงฤทธิ์ความสามารถในพระพุทธศาสนาว่ามีคุณมีประโยชน์มีความสามารถมีสิ่งดีๆยังไงบ้างสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือปัญญาปัญญามีหลายอย่างหนึ่งในอย่างนั้นท่านแสดงให้ดูเลยคือการเหาะเหินเดินอากาศอิทธิวิธีขึ้นเหาะไปลงมากราบพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นมาอีกลงมากราบพระพุทธเจ้าตอนเหาะขึ้นไปนี่ก็ประกาศธรรมะแสดงว่าพระพุทธธรรมประสงค์เลิศขนาดไหนเหาะลงมากราบพระพุทธเจ้าอย่างนี้จนคนทั้งเมืองเนี่ยเขารู้กันไปหมดเวลาประกาศก็มีจุดหนึ่งที่พูดถึงกรรมของตนเองที่ได้กระทำมาในชาติก่อนๆนั้นได้เป็นผู้ที่ชักชวนผู้อื่นมาในการฟังธรรมสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีสมัยนั้นเธอก็เป็นข้าราชบริพารในพระมหากษัตริย์ที่ชื่อว่าพันธุมะข้าราชการคนนี้พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาจะกำหนดว่าจะมีการรักษาศีลวันไหนเธอก็มาเที่ยวประกาศพระราชาก็เอ้ยหมอนี่มันทำดีให้ก็เลยเอาสิ่งของให้ตอนแรกเดินไปใช่ไหมเดินไปธรรมดาก็เลยเอาดอกไม้ให้ด้วยเดินไปก็ประกาศดับดอกไม้ด้วยแต่พอเดินไปประดับดอกไม้ไปวาระหลังมาเห็นธรรมทำไมไปดอกไม้เอางั้นก็นั่งขี่ม้าไปแล้วกันขี่ม้าเอามาให้แต่พอมาวาระหลังเห็นยังทำอยู่อีกขี่ม้าไปโอ้ทำดีเอารถให้คราวนี้คือเป็นรถที่เทียมด้วยม้าสี่ตัวต่อไปทำดีต่อไปอีกคราวนี้เอาช้างให้เลยนี่คือบุรพกรรมของท่านสันตติมหามาได้เป็นอย่างนี้จึงได้มาสามารถเห็นธรรมะได้ในชาตินั้นเองที่ว่าไม่ควรจะได้ก็ได้ขึ้นมาที่ว่ายังเมากลิ้นยังมัวเมาในทั้งตาทั้งหูทั้งอาหารเห็นธรรมะได้เรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องเพื่อนของนางวิสาขาที่เธอก็เมาอยู่เหมือนกันและโดยคราวนั้นพวกเพื่อนของนางวิสาขาเนี่ยเขาไปแอบดื่มเหล้าที่ไปแอบดื่มเหล้าเพราะว่าสามีนั่นแหละไปกินเหล้าตอนที่สามีไปกินเหล้าก็เลยเอาภรรยาของตนมาฝากไว้กับนางวิสาขาเพราะว่านางวิสาขาเนี่ยเขารักษาศีลห้าไม่ดื่มเหล้าใช่ไหมพอพวกสามีกลับมามีสุราเหลือพวกภรรยาพวกนี้ก็เลยมาแอบดื่มโดยเอาสุราทั้งหลายไปดื่มกันที่สวนที่เวลาไปเที่ยวกับนางวิสาขาดื่มจนเมาอ่ะพอเมาแล้วทำไงจะกลับบ้านคราวนี้โอ้ยก็เลยจะฟอร์มว่าเป็นไข้แต่ว่าก็ถูกสามีจับได้สามีก็เลยโอ้ยลงโทษทุบตีแล้วก็น่าประหลาดนะทำไมสามีกินได้ภรรยากินไม่ได้เนาะสมัยนั้นเขาเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังเอาแล้วก็นับว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่นะแสดงธรรมอยู่เรื่องศีลหน้าก็ยังมีงานที่เขาจะยังฉลองกันเต็มที่เออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังที่ดูสมัยนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่เทศสอนอยู่นะเขาไม่เห็นหัวพระพุทธเจ้าเลยนะคนที่เขาจะไปรบกันอย่างนี้แต่ท ันจะตีเมืองนั่นฉันจะฆ่าเมืองนี้ฉันจะทำลายเผ่าพันธุ์นั่นนี่ยังมีการรบกันยังมีการทำผิดศีลในขณะพระพุทธเจ้าอยู่นะท่านผู้ฟังคำสอนเนี่ยประกาศไปแล้วโดยทั่วถึงกันหมดเลยนะแต่ว่ากระแสแห่งตัณหานี่มันผลักดันไปมันบีบคั้นไปทำให้จิตของคนเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นทีนี้พวกเพื่อนของนางวิสาขาที่เธอก็แอบดื่มเหล้าเนี่ยทำมาวาระหนึ่งแล้วคราวนี้ไม่แก้ไขทำอีกวาระหนึ่งปีถัดมาทำอีกนางวิสาขาก็โอ้ปีที่แล้วเธอดื่มเหล้ากันเนี่ยไม่ฉันไม่พาเธอไปแล้วเอาหน้าเอาหน้าคราวนี้พาไปหาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนางวิสาขาพอได้ยินว่าพาไปหาพระพุทธเจ้าดีก็ได้พาพวกเธอไปฟังธรรมได้แต่คราวนี้พวกเพื่อนนางวิสาขานี่เอาเหล้าไปด้วยไงไปกินในวัดเอาเหล้าไปกินในวัดท่านผู้ฟังลองคิดดูซึ่งวัดเนี่ยควรจะเป็นเขตปราบสุราเขตปราบบุหรี่ใช่ไหมวันนี้เรามีกฎหมายแล้วนะสมัยนั้นก็ไม่รู้มีกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าหญิงพวกนี้ไม่แคร์จัดการเลยกินเหล้าในขณะที่ออกก็ไปวัดนั่นแหละทีนี้พอกินเหล้าแล้วก็เมาเลยคือขนองไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเต้นฟ้อนขึ้นมานี่ได้โอกาสเลยจังหวะนั้นได้โอกาสนี้คือจะมาคอยกระซิบข้างหูด้วยจิตใจคนมันคึกขนองอยู่แล้วรำเลยแม่โอ้โหโชว์สเต็ปหน่อยนะจะได้ฟ้อนสวยๆถวายพระพุทธเจ้าว่างั้นดิพวกหญิงพวกนี้ก็เมาอยู่แล้วก็มึนด้วยเอาเลยจะโชว์สเต็ปถวายพระพุทธเจ้าบ้าไปแล้วท่านจึงหยุดการกระทำเหล่านั้นเสียพระพุทธเจ้าหยุดด้วยการเปล่งรัศมีขึ้นเริ่มจากอุณาโลมบางคิ้วของท่านแสงวาบขึ้นมานี่วาบขึ้นมานี่คือสว่างกว่าพระจันทร์สว่างกว่าพระอาทิตย์มันแฟลชขึ้นหญิงพวกนั้นตกใจมานี่ก็ตกใจหนีไปหญิงพวกนั้นเนี่ยตกใจว่าไอ้ตายแล้วเราตกลงมาเนี่ยไอ้ความร้อนในร่างกายมันก็เลยเผาผลาญสุราให้มันหายไปเลยพลังของสุราเนี่ยจะคล้ายๆกับสันตติมหาอมาตย์นี่แหละตกใจขึ้นสันตติมหาอมาตย์ตกใจจากการที่หญิงฟ้อนตายใช่ไหมพวกเพื่อนของนางวิสาขานี่ตกใจจากการที่เห็นแสงวาบขึ้นคิดว่าเราจะตายแล้ววาบขึ้นปุ๊บคราวนี้ไม่เมาละได้สติขึ้นมาแต่แสดงว่ามีบุญพอสมควรนะในการที่มาแหมกินเหล้าอยู่ในท้องอยู่เนี่ยยังสามารถที่จะรู้ทำเห็นทำได้โดยที่พระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังแสดงทำให้ฟังว่าโลกเนี่ยมันหมุนไปเผาไปไหม้ไปบีบคั้นไปเราจะมาเรื่นเริงร่าเริงบันเทิงเนี่ยไม่ได้อย่าประมาทให้หาแสงสว่างพอจบคำว่าแสงสว่างที่ตนเห็นนั่นแหละโอ้เรามีทางรอดแล้วแล้วก็จึงเอาพระพุทธเจ้าที่อยู่ต่อหน้าแหละเป็นที่พึ่งแต่อยู่ต่อหน้าเป็นที่พึ่งเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นคือศรัทธาเต็มไงศรัทธาเต็มก็อยู่ในระดับโสดาบันหญิงเหล่านั้นจึงได้บรรลุโสดาปัตติผลตูฟังตันตติมหามาเนี่ยได้บรรลุเป็นอรหัตผลนะหญิงพวกนี้เห็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจึงได้เป็นโสดาปัตติผลศีลของเธอก็สมบูรณ์ณเวลานั้นเลยจากที่ว่ามีสุราอยู่ในท้องแต่แอลกอฮอล์มันหายไปหมดแล้วแต่พอด้วยการตั้งสติขึ้นเห็นมรณสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นจึงได้เป็นโสดาบันมีปัญญาพอประมาณในที่นั้นท่านจึงได้เล่าประวัติของสุราว่ามาเป็นยังไงทำไมมันถึงทำให้คนตั้งอยู่ในความประมาทได้ตอนดื่มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ประมาทหรอกดื่มไปเพราะอกุศลเลยมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงนี้นะที่เราดื่มนี่แหละเราดูผิวเผินภายนอกอาจจะคิดว่าไอ้คนนี้ผิดศีลคนนี้มีความเป็นอยู่ไม่ดีเขาคงจะบรรลุธรรมไม่ได้ไม่แน่เรื่องราวดราม่ามันมีเยอะบุฟังในสมัยพุทธกาลเพราะนี่คือลักษณะที่ว่าเป็นความอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ของการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าทำไมความอัศจรรย์เหล่านี้ปาฏิหาริย์เหล่านี้มันมีอยู่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่เราบอกว่าเป็นดราม่านั่นแหละคือปาฏิหาริย์บุฟังวันนี้จึงได้นำ2เรื่อง3เรื่องที่เกี่ยวข้องกันเรื่องของพระปิณโฑลภารทวาชะที่ถูกมองว่าเป็นคนเกี่ยวกับปากท้องเป็นคนตะกระเป็นคนชอบหากินแบบไม่ถูกจนกระทั่งมาถึงเป็น เอตัตคะในการบรรลุสีหนาได้ท่านสันตติมหามาตย์ที่เมามายด้วยสมบัติของพระราชาแต่สุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ด้วยและเพื่อนของนางวิสาขาที่ก็เลยเป็นโสดาบันในการที่เราฟังเรื่องราวในธรรมบทในชาดกในพระไตรปิฎกจะทำให้เราได้เห็นตัวอย่างของความประมาทก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีความรอบคอบเราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เผลอเพลินก็จะทำให้เรามีความเตรียมพร้อมยืดหยุ่นมีความรวดเร็วกล้าหาญมีความอดทนมีปัญญาเวลาฟังด้วยจิตใจที่ตั้งไว้ถูกบุฟังเราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิกุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: DTE
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศผลกระทบจากอิทธิพลความกดอากาศสูงตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี
5: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมศิลปากรเตรียมเปิดการแสดงทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยได้รับความสนใจจากประชาชนสำรองบัตรเข้าชมเต็มทุกรอบการแสดง
6: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติหลังจากบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่แล้วเสร็จรวมระยะเวลากว่า3ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการจัดแสดงทัดเทียมกับโรงละครสำคัญของประเทศต่างๆโดยมีการพัฒนาระบบแสงสีเสียงภาพและระบบเครื่องกลประกอบการแสดงที่มีความยิ่งใหญ่รองรับการจัดแสดงได้ทั้งระดับชาติและระดับสากลก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายจึงเปิดรอบทดสอบระบบและการแสดงก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมและวันที่16ถึง17พฤษภาคมมีผู้สนใจสำรองบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วแสดงถึงความชื่นชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติในแขนงต่างๆสำหรับการเปิดรอบการแสดงครั้งนี้สำนักงานสังคีตได้จัดเตรียมนักแสดงชุดใหญ่รองรับการแสดงทั้ง4วันแบ่งการแสดงเป็นวันละ2รอบรอบละ 1,000 ที่นั่งได้แก่รอบ 10 นาฬิกาและ 13 นาฬิกา 30 นาทีมาริชโยรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตัดเงินต้นร้อยละ50
7: นางสาวพีรจิตปฐมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธปท.ร่วมกับแซมและสมาคมธนาคาร โครงการปิดหนี้ไวไฟต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุด50%ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้น30%ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะบัญชีปิดแต่ลูกหนี้จะต้องติดต่อพูดคุยกับทางแซมเพื่อให้ความยินยอมส่งข้อมูลประวัติเสียก่อนหากชำระผ่านช่องทางเดิมโดยไม่แจ้งเข้าร่วมโครงการประวัติจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งโครงการนี้มีความยืดหยุ่นสูงหากผ่อนไม่ไหวขอให้เข้ามาเจรจาพูดคุยอย่าขาดการติดต่อไปเฉยๆพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโดยโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆปฏิพลสัตพรมมารายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6:08ครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับสำหรับในวันทำงานสุดสัปดาห์แบบนี้ครับวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับแรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤษแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนที่ฉันแอลเชนันแก้วกล่ำนะครับวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้แรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียถ้าคนโบราณเขาบอกว่าวันนี้วันโกน
0: พรุ่งนี้วันโกนอ๋อพรุ่งนี้วันพระ
1: ใช่วันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระนะ
0: พรุ่งนี้ใครจะไปทำบุญที่ไหนก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับจริงๆทำบุญทำทานทำได้ทุกวันเลยนะครับ
1: ค่ะเอาวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยต้องคือมีข่าวดีมาบอกกันตั้งแต่ช่วงเช้าเรียกว่าเช้าเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนเนี่ยอยู่ดีๆมีสัญญาณเตือนจากโทรศัพท์มือถือช่วงสักประมาณ21:00 น.โดยประมาณปึ้งมาเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็คือมีการเซตระบบเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันเขาบอกว่าพรุ่งนี้หมายความว่าเมื่อคืนนี้นะสัญญาเขาบอกพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะลดลง
0: ใช
1: ่ปรากฏว่าเมื่อเช้ามาดูข่าวนะคะก็คือเมื่อเวลา5:00 น.ที่ผ่านมานะครับปตท.บางจากมีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85 สตางค์ต่อลิตรนะทุกชนิดนะคะก็คือทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินด้วยเช่นกันค่ะ
0: คือเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะก็ทางกบน.นะฮะหรือว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลงนะครับ85 สตางค์ต่อลิตรครับเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงนะครับเนื่องจากนักลงทุนนั้นคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและมีการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซครับโดยราคาน้ำมันนะครับในตลาดโลกนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลครับส่วนน้ำมันเบนซินครับปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลครับลดลงนะครับจากวันที่30เมษายนนะครับผมที่มีการปิดอยู่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐตามลำดับครับคือลดลงมาจากวันที่30ประมาณ10เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับทำให้นะครับตรงนี้ก็มีการปรับลดราคาน้ำมันนั่นเองนะครับโดยไปดูราคาน้ำมันในช่วงเช้านี้กันหน่อยนะฮะคือประกาศอย่างที่พี่แอลบอกคือเมื่อคืนแล้วก็เมื่อประมาณสักช่วงที่ผ่านมาก็คือ5:00 นนะฮะน้ำมันก็ราคาลงแล้วนะครับใครที่ยังไม่เติมน้ำมันก็ตอนนี้เติมเต็มถังได้เลยนะครับโดยสำหรับดีเซล B20 นะครับผมวันนี้นะครับอยู่ที่32.95 บาทปรับลดลงมา85 สตางค์ครับส่วนถ้าเป็น E20 นะครับมีการปรับลดเหลือที่35.45 บาทโซฮอ91ครับ42.08 บาทโซฮอ95ครับ42.45 บาทนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับน้ำมันที่ลดไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานเกือบจะเติมน้ำมันแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เติมโชคดีได้เติมวันนี้เลยก็ลดไปประมาณเกือบบาทนึงอ่ะก็ผมเติม40ลิตรก็ลดไป40บาทเลย
1: คือมันอย่างนี้นะคุณพฤษมันอย่างนี้บางคนอย่างที่ฉันก็สับสนนะเอ๊ะน้ำมันขึ้นจะเติมตอนไหนบางทีก็คือสับเซตของความคิดเนี่ยตีเหมือนกันนะตีเหมือนกันบางคนก็อ้าวลืมไปว่าพรุ่งนี้น้ำมันลดก็คือต้องเติมวันนี้เช้าแต่ถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยต้องเติมแต่ช่วงเย็น
0: คืออย่างสมมติรู้ข่าวเมื่อวาน3:00 น.ถ้าน้ำมันขึ้นแล้วผมอยู่ข้างนอกยังไม่เข้าบ้านผมก็เติมเมื่อคืนเลย
1: เติมได้เลย
0: แต่ถ้าผมเข้าบ้านไปแล้วผมก็ไม่ออกมาเติมเพราะว
1: ่
0: า40บาทอยู่บ้านดีกว่า
1: เช้านี้ปั๊มน้ำมันหลายๆพื้นที่น่าจะคึกคักนะเช่นการโอ้โห85 สตางค์ต่อลิตรนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับทราบข่าวดีๆต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ค่อนข้างชื่นมื่นนะที่ฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้นะคะไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อน
0: ได้ครับ
1: แล้วกันพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอก1ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝน ที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้กับผลไม้และเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงค่ะอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่น
0: ี่
1: คือการพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ
0: ไปดูในรายภาคกันหน่อยนะครับวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังมีภาคเหนือเลยนะครับภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนภาคอีสานเช่นเดียวกันครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับพอๆกันเลยครับวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับรวมไปถึงครับภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักภาคใต้จะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะครับง่ายๆครับทั้งประเทศจะมีพื้นที่ภาคกลางที่จะมีฝนน้อยที่สุดประมาณสัก 40% ของพื้นที่นั่นเองนะครับส่วนคลื่นลมครับทะเลอันดามันคลื่นต่ำกว่า1เมตรตรงกันข้ามกับอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรหรือสูงกว่า1เมตรนั่นเองนะครับวันนี้ทั่วประเทศ 40% เป็นอย่างน้อยถึง 60% ฉะนั้นพกร่มกันหน่อยก็ดีนะครับพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะนะคะก็พยากรณ์อากาศผ่านไปเอาเราบอกข่าวดีกันในเรื่องของราคาขายปลีกน้ำมันนะสำหรับปตท.แล้วก็บางจากเป็นที่เรียบร้อยได้มีการเกริ่นนำก่อนหน้านี้ที่จะไปเข้าพยากรณ์อากาศว่าโอ้โหเป็นภาพความชื่นมื่นที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้นะคะจากการทางด้านของ
0: หารือประชุม
1: ประชุมนะในกลุ่มของอาเซียนเมื่อวานนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้ท่านได้กล่าวขอบคุณค่ะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ได้เริ่มการจัดหารือระหว่างไทยและกัมพูชาท่านได้พร้อมนะครับเปิดเผยว่าการหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาและมุ่งมองไปข้างหน้าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพนะคะทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าทั้งนี้ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ทุกฝ่ายจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศค่ะจะร่วมกันเปิดบทใหม่และความสัมพันธ์นะคะด้วยความจริงใจและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศร่วมงานกันนะคะเพื่อที่จะจัดทำมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ย้ำค่ะว่าไทยและกัมพูชาต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเพิ่มการสื่อสารโดยตรงทุกระดับค่ะเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจและขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับผมเมื่อวานเนี่ยมีภาพที่ถ่ายในการประชุมนะครับเป็นภาพเรียกว่าจับมือแบบสามัคคีชุมนุมลูกเสือเลยนะครับ3ฝ่ายก็คือจะเป็นการจับมือกันระหว่างของไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับรวมไปถึงนะครับนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับและสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนะครับนายกของทางกัมพูชานะครับซึ่งเป็นการหารือกัน3ฝ่ายเวลาประมาณสัก6โมงของเวลาฟิลิปปินส์ซึ่งก็เร็วกว่าบ้านเราประมาณ1ชั่วโมงครับโดยนะครับในครั้งนี้นะฮะประเด็นเรื่องของเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลนะครับนายกอนุทินเนี่ยได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าในการจัดการประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันครับแล้วก็ตอนท้าย

0: ช่
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องบอกว่าในรอบนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ชื่อไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าเขาเอาคนละครึ่งพลัสมาบวกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมการบวกกันเป็นไทยช่วยไทยพลัส
0: และประเด็นคือรัฐบาลคุณอนุทินชุดนี้เนี่ยทุกอย่างถ้าเป็นโครงการจะเป็นพลัสทั้งหมดเลยสังเกตนะฮะ
1: ต้องอันเนี้ยถามว่าหลายคนถามว่าอ้าวทำไมต้องเป็นไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านก็เกิดยังไงกันนะครับก็คือนำเรียนให้ทราบว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือคนละครึ่งพลัสเอามารวมกันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่านะคะความคืบหน้าอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้ยกระดับความก็คืออย่างที่ได้นำเรียนไปควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันรัฐบาลค่ะมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้ารวมถึงพี่น้องประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ25พฤษภาคมนี
0: ้อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์ที่ทางท่านรองนายกอิติได้ออกมานำเสนออย่างไรก็ตามก็ต้องรอเสนอครม.ในวันอังคารที่19อีกทีนึงแต่ทำลายอย่างที่บอกครับพี่อาบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยก็คือ25พฤษภาคือวันจันทร์ช่วงปลายเดือนนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งเป้านะตั้งเป้าท่านผู้ฟังตั้งเป้าจะเริ่มใช้จริงได้คือวันที่1มิถุนายนก็คือเดือนมิถุนายนวันแรกครับแล้วก็วันเมื่อวานมีการเปิดเผยเงื่อนไขนะฮะผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำเบื้องต้นกำหนดนะครับหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับ1สิทธิ์เท่านั้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 13,200,000 คนคือจากเดิมเนี่ย 13,400,000 คนแต่ว่ามีการล้มหายตายจากไป 13,200,000 คนครับจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งคาดว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มจากฐานสิทธิ์เดิมคือตอนนี้เนี่ยพี่น้องที่ได้บัตรเนี่ย300บาทนะครับ
1: ก็คือเป็นค่าซื้ออุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทเขาได้รับกันอยู่แล้วและปัจจุบัน
0: เขาจะอัดฉีดไปอีก700บาท
1: ก็คือรวมกัน
0: เป็น 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนในส่วนของคนละครึ่ง plus จะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนละครึ่งจะ50 50ซื้อของ100บาทเราจ่าย50รัฐจ่าย50แต่ในครั้งนี้ครับจะแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐจ่ายร้อยละ60ซื้อของ100ครับรัฐจ่าย60เราจ่าย40ครับซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น2ระยะใน2รูปแบบครับนั่นคือ2เดือนแล้วก็อีก2เดือนทำไมถึงต้องพิจารณาแบบนี้ฮะมาฟังกันนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากประเมินว่าคืออย่างนี้ครับคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่ง plus นะฮ
1: ะ
0: 4เดือนท่านไม่มีปัญหาเลยก็คือลงทะเบียนรอบเดียวแล้วใช้4เดือนได้อันนี้คือการคาดการณ์แต่สำหรับคนที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วง2เดือนแรกนี้ก็คือมิถุนาถึงกรกฎาคมอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดรัฐบาลจึงจะอ้างอิงข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมไปก่อนแล้วมีการเรียกว่ามาตรวจเช็คหลักเกณฑ์รายละเอียดกันต่อในช่วง2เดือนนี้ซึ่งในระหว่างการดำเนินการระยะแรก2เดือนรัฐบาลจะเปิดให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เนี่ยได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าคนที่ขาดโอกาสจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปนั่นคือในช่วงอีก2เดือนหลังจากนั้น
1: อีก2เดือนหลังจากนั้น
0: เดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยานั่นเองนะครับซึ่งทางรองนายกเอกติก็ได้กล่าวนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเป็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐมารวมกันจึงเป็นไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันมีร้านค้าอยู่ที่ประมาณนะครับ1ล้าน4แสนร้านค้าถึง1ล้าน5แสนร้านค้าในระบบครับซึ่งทุกร้านจะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและขยายโอกาสทางธุรกิจอันนี้คือไทม์ไลน์รอความชัดเจนอีกทีคือประมาณกลางเดือนนี้ครับ
1: อันนี้คือไทม์ไลน์เบื้องต้นนะคะที่มาอัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันถึงความคืบหน้าว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปถึงไหนแล้วเบื้องต้นนี่คือเตรียมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ก็มีการเกิดคำถามอีกอ้าวแล้วผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันที่ถืออยู่แล้วล่ะที่ได้300บาททุกๆเดือนเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่ไหมแล้วคนที่เคยอยู่โครงการคนละครึ่งพลัสเดิม

0: กติแล้วเนี่ยคนเดิมก็จะเข้าไปกดคอนเฟิร์ม
1: ในเป๋าตัง
0: ยืนยันตัวตนที่แอปเป๋าตังไม่ต้องลงทะเบียนก็เกิดข้อคำถามเดี๋ยวรอความชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้ก็แล้วกันน
1: ะครับว่าคาดว่าต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังเหมือนเดิมน
0: ะ
1: ทั้งร้านค้าและก็ประชาชนด้วย
0: ก็เนี่ยก็คือมีคำถามเกิดขึ้นนะตอนนี้นะเดี๋ยวเรายังไงเราก็จะมาบอกกล่าวแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยโครงการเขาจะแบ่งกันเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยมิถุนาถึงกรกฎาคมนะฮะระยะที่1แล้วก็ระยะที่2สิงหาคมถึงกันยายนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มี13ล้านกว่าคนเนี่ยในช่วงระยะแรกก็คือ2เดือนแรกเนี่ยใช้ไปแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะฮะลงทะเบียนใหม่แล้วก็มีการตรวจเช็คข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วในช่วงระยะที่2ก็จะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อตรวจฐานข้อมูลแล้วถึงความเหมาะสมถ้าเกิดว่าใครในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมีไม่มีความเหมาะสมเขาอาจจะมีการให้ไปใช้โครงการคนละครึ่ง plus อะไรแบบนี
1: ้ยกตัวอย่างง่ายๆ
0: ในช่วงที่2ค่ะ
1: สมมติว่าตอนนี้เนี่ยท่านได้บัตรคนจนอยู่นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ท่านมีรายได้ที่เกิน 100,000 บาทไปแล้วน
0: ะ
1: ฮะการตรวจสอบสิทธิ์อาจใช้เวลา2เดือนอย่างที่ได้นำเสนอไปครับทีนี้พอตรวจสอบว่าท่านหมดสิทธิ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านก็จะได้ไปลงทะเบียนคนละครึ่งพัสเพื่อใช้สิทธิ์ในอีก2เดือนที่เหลือนั่นเองนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือระยะที่2
1: ใช่
0: นะคะทั้งระยะแรกแล้วก็ระยะที่2แต่ว่าเดี๋ยวได้ทั้งสิ้นรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้น่าจะชัดเจนในช่วงของกลางเดือนอย่างที่ได้เรียนไปว่าเบื้องต้น25พฤษภาคมนี
1: ้แล้วก็มีอีก1เกรดแล้วกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: สิทธิ์ทั้งหมด4เดือนไม่สามารถสะสมได้สมมติเดือนมิถุนาพี่แอลใช้ไป800กว่าบาท
0: ค่ะ
1: อีก200กว่าบาทไม่สามารถทบไปเดือนกรกฎาคมได้คือตัดสิทธิ์เดือนต่อเดือนนั่นเองก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีวันที่ประมาณ19พฤษภาคมนั่นเองนะครับ
0: ค่ะมากันที่เรื่องนี้กันหน่อยมาตามต่อเรื่องของกรณีปลากระป๋อง
1: ปลากระป๋อง
0: ไม่ตรงปกนะไม่ตรงปกจริงๆ
1: ไม่ตรงปกจกตาน
0: ะครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามท่านผู้ที่กำกับดูแลทางด้านของสคบทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะล่าสุดนะคะท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกภายหลังท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานอีกครั้งนึงนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครด้วยเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วล่าสุดค่ะได้รับรายงานจากท่านนายของนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านแจ้งนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของทางด้านของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคือพบนะคะว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ยมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่านบอกว่าได้มีการสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารก็คือมาตรฐาน GMP ที่เขามีการกำหนดเอาไว
1: ้
0: นอกจากนี้ผู้ประกอบการค่ะยังมีความผิดในกรณีที่ใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากนะคะที่เข้าข่ายผิดอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522คือมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทค่ะรวมถึงมีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องด้วยทำให้ผู้บริโภคก็คือเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าอย่างแน่นอนตรงนี้ค่ะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP จะมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะกว่าจะอนุญาตให้กลับมาดำเนินกิจการได้ต่อหลังจากนี้นะคะก็คือต้องผ่านเกณฑ์ก่อนในเชิงคุณภาพถึงจะสามารถกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการก็สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบสายด่วนสคบ1166นะ1166อันนี้สายด่วนสคบและแอปพลิเคชันก็คือ OCPB Connectแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดส่วนการร้องเรียนเรื่องอาหารและยาแจ้งได้ที่อย1556อยนะ1556ส่วนสคบ1166ค่ะ
1: ปกติเวลาเราซื้อของออนไลน์เนี่ยเขาจะเขียนเสมอว่ากรุณาถ่ายบันทึกวิดีโอก่อนจะเปิดกล่องเพราะว่าจะมีเรื่องของสินค้ามีตำหนิสินค้าที่อาจจะไม่ตรงปกเหมือนกันแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าอย่างปลากระป๋องที่เรากินมาไม่รู้กี่สิบปีเนี่ยไม่เคยมีคำเตือนว่า กรุณาถ่ายวิดีโอก่อนจะเปิดกระป๋องฉะนั้นทุกวันนี้ฮะท่านผู้ฟังประชาชนนะครับถ้าเกิดพบอะไรที่รู้สึกว่าไม่ตรงกับที่ระบุไว้ตามฉลากข้างกระป๋องข้างกล่องนะครับก็ถ่ายเป็นวิดีโอไว้นะฮะแล้วก็สามารถจะมีหลักฐานในการที่จะมาชี้แจงหรือว่าอย่างที่บอกก็คือร้องเรียนได้นะฮะทั้งสายด่วนของทางสคบเองแล้วก็สายด่วนอย.เองทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกท่านนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้6:29 นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขยายการค้าและการลงทุนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐว่าทั้งสองฝ่ายเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อลดแรงกดดันจากมาตรการภาษีโดยสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ประเทศไทยลงทุนในกลุ่มเกษตรแปรรูปและพลังงานในขณะที่ประเทศไทยนั้นก็ผลักดันแนวทางยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐผลิตไม่ได้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็พร้อมพิจารณาและขอให้ประเทศไทยเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาในห่วงโซ่อุปทานด้วยและได้มีการหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กนวัตกรรมอาหารสาธารณสุขและอาหารทารกและขอให้มีการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถิติในปี2568นั้นสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ2ของประเทศไทยแล้วครับมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 93,651.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประเทศไทยถือว่าได้ดุลการค้า 51,361.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะ TikTok ที่ปักหมุดให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการด้วยกันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 958,168 ล้านบาทโดยบริษัท TikTok System ประเทศไทยจำกัดลงทุน 842,350 ล้านบาทครับก็เพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาครวมทั้งคัดเลือกโครงการลงทุนสำคัญเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass
7: อีก9โครงการด้วยกันเพิ่มเติมจากรอบแรก16โครงการมูลค่า 223,216 ล้านบาทครับเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเห็นชอบแนวทางเร่งรัดแผนผลิตและจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนกันด้วยโดยให้ความสำคัญกับการผลักดันกลไกพลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าทั้งระบบเลยทีเดียวครับการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและครับก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นเทคฮับของผู้มีภาคนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลก็มีแผนแล้วครับทางรัฐบาลเองก็มีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปครับพี่น้องส่วนสำหรับในเรื่องของเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการนั้นก็จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำนั่นเองครับจะได้ไม่ผิดฝาไม่ผิดตัวและเบื้องต้นทางรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะครับย้ำ1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งในปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทครับเป็น 1,000 บาทในส่วนของคนละครึ่ง plus ก็จะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับแล้วในขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันในรูปแบบ2เดือนและต่อด้วยอีก2เดือนครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดนั่นเองเนื่องจากว่าประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกนั้นอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดครับทางรัฐบาลจึงจะอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมนี่แหละเป็นหลักไปก่อนครับพี่น้องในระหว่างการดำเนินงานระยะแรกนี้ทางรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์กันต่อไปเพื่อให้มั่นใจแล้วครับว่าพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ขาดโอกาสก็จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปครับและจากการควบรวมโครงการก็ทำให้ไทยช่วยไทยพลัสเป็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมารวมกันแล้วในปัจจุบันนี้มีร้านค้าที่อยู่ในระบบประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้าครับซึ่งทุกร้านค้านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและขยายโอกาสทางธุรกิจกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันระบบรางเชื่อมไทยกับภูมิภาคบอกว่าเป็นการชูแลนด์บริดจ์รถไฟฟ้าข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเอ้าในเรื่องของการเดินทางคมนาคมแบบนี้ก็ต้องไปถามที่กระทรวงคมนาคมแล้วครับโดยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศวิสัยทัศน์บนเวทีเอเชียแปซิฟิกแรล2026เมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เดินหน้ายกระดับระบบรางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในโลจิสติกส์ไทยแล้วครับ ภายใต้นโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยสาระสำคัญประกอบไปด้วย 1. การเร่งพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยรถไฟทางคู่ระยะที่1นั้นเปิดบริการแล้ว6เส้นทางและเดินหน้าระยะที่2อีก7เส้นทางด้วยกันรวมถึงรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาที่คาดว่าเปิดให้บริการได้ในปี2571พร้อมเตรียมประมูลช่วงนครราชสีมาไปหนองคายกันด้วยเพื่อเชื่อมต่อภูมิภาคอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับเอาสาระสำคัญข้อที่2คือระบบขนส่งเมืองเร่งพัฒนารถไฟฟ้า14สายในระบบขนส่งเมืองรวมกว่า554กิโลเมตรพร้อมนำระบบชำระเงินที่เรียกว่า EMV Contactless มาใช้รองรับการเดินทางแบบไร้เงินสดไร้เงินสดเชื่อมต่อทุกระบบขนส่งด้วยบัตรใบเดียวเท่านั้นแหละครับและสาระสำคัญประการที่3คือเป็นการศึกษาโครงการ Land Bridgeเชื่อมอ่าวไทยคือชุมพรไปยังฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองนั่นแหละครับด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดต้นทุนและก็เวลาในการขนส่งสินค้ากันด้วยรวมถึงเป็นการพัฒนาเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อที่จะขยายโอกาสการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องสาระสำคัญประการที่4นั่นก็คือว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมระบบรางและพลังงานสะอาดผ่านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนแบบ PPP 3P PPP นี่แหละครับเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยรองรับเป้าหมาย Net Zero และยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลกันต่อไปครับซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สะท้อนความตั้งใจจริงของรัฐบาลเลยครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มั่นคงและยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิกนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของปลากระป๋องเจ้าปัญหานี่แหละครับซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดกิจการชั่วคราวแล้วจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานแล้วกำชับเรื่องของฉลากสินค้าต้องตรงปกเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคแหละครับเอ้าการดูแลเรื่องของความเป็นธรรมของผู้บริโภคก็ต้องไปถามครม.รัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานสคบ.คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องมันไม่ตรงปกภายหลังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเลยแหละครับรวมไปถึงหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครกันด้วยแล้วล่าสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายได้มีการรับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็พบว่าโรงงานดังกล่าวนี้มีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวกันแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้มันผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP นี่แหละครับและนอกจากนี้ผู้ประกอบการเองก็ยังมีความผิดในกรณีที่ใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้แสดงบนฉลากของปลากระป๋องนั่นแหละครับที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับรวมไปถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้านั้นก็มีโทษปรับอีกไม่เกิน 30,000 บาทครับ ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้มันถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็จะมีการตรวจสอบกันอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งแหละครับพี่น้องโดยในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดติดขอบจอกันเลยทีเดียวครับซึ่งการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้สะท้อนถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนผู้มีภาคในการคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคและส่งสัญญาณชัดเจนแล้วครับถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยและไม่ปล่อยให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเด็ดขาดครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการให้โอกาสผู้ประกอบการกันด้วยในการแก้ไขปรับปรุงจึงได้มีการสั่งการให้สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยแล้วครับไปตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนั่นเองครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการก็สามารถร้องเรียนได้ครับที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะร้องเรียนไปที่แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับในส่วนของการร้องเรียนในเรื่องอาหารและยานั่นก็แจ้งได้ที่สายด่วนอย1556 1556ครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปตามกันที่เรื่องของจังหวัดชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านทุกด้านของประเทศไทยกันบ้างว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มีการสั่งการด่วนครับล่าสุดนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนผู้ว่าราชการ31จังหวัดของประเทศไทยที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายแหล่ทุกทิศทุกทางแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้ม4มาตรการสกัดของผิดกฎหมายและสกัดกั้นยาเสพติดที่จะไหลทะลักเข้ามาประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเดินหน้านโยบายยกระดับความมั่นคงชายแดนทุกจังหวัดแล้วครับสกัดภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์และการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจึงได้มีการสั่งการด่วนที่สุดด่วนที่สุดและด่วนที่สุดแล้วครับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรวม31จังหวัดด้วยกันที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยให้ดำเนินการ4มาตรการอย่างเข้มงวดดังต่อไปนี้อันได้แก่มาตรการที่1คือเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราแนวชายแดนจุดเสี่ยงและช่องทางธรรมชาติบูรณาการฝ่ายปกครองความมั่นคงจัดชุดลาดตระเวนสกัดกั้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเฝ้าระวังกันด้วยครับมาตรการที่2คือดำเนินคดีผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันผิดกฎหมายและยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดครับตรวจสอบแหล่งที่มาและการครอบครองอย่างละเอียดกันด้วยครับมาตรการที่3คือสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยทั้ง31จังหวัดนี่แหละครับบอกว่าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจกฎหมายและร่วมแจ้งเบาะแสกันด้วยครับมาตรการที่4คือให้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากพบการกระทำผิดก็ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทันทีท่านใดอย่าช้าเด็ดขาดครับพี่น้องสำหรับจังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรวม31จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีแม่ฮ่องสอนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์สระแก้วจันทบุรีตราดสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้ายังไงก็ลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: เข้าถึงประชาชน6:49 น.ครับกลับมาอยู่กับพี่แอลและพี่นะครับและสำหรับในวันนี้ครับผู้ควบคุมเสียงนะครับพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะช่วงนี้จะพาไปดูนะครับงานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยครับและก็มีหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่นั่นเองนะครับซึ่งทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นี่แหละครับมีการประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่เป็น1,120 บาทจะมีผลวันที่20 มิถุนายนนะครับณท่าอากาศยานทั้ง6 แห่งของประเทศไทยได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ครับในการปรับอัตราดังกล่าวมีผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศหรือว่าคนที่จะบินไปต่างประเทศนั่นเองนะครับส่วนอัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130 บาทต่อคนเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐครับอันนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ฟังอันนี้แยกก่อนนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันที่มีกระแสว่ารัฐบาลมีแนวคิดในการจัดเก็บธรรมเนียมการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยคนละ1 บาทของรัฐบาลคนละอันกันอันนี้เป็นการจัดเก็บจากทางท่าอากาศยานไทยใน6 ท่าอากาศยานที่มีการเดินทางออกนอกประเทศได้นั่นเองนะครับส่วนอันของรัฐบาลที่จะมีการเก็บ 1,000 เพื่อมาสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศนั้นอันนั้นยังไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนแต่อันเนี้ยการท่าเนี่ยนะฮะหรือ AOT เนี่ยชัดเจนแล้วว่า20 มิถุนายนจะเริ่มนะครับในการปรับอัตราซึ่งถามว่าจะส่งผลอย่างไรส่งผลให้คนที่จะบินไปต่างประเทศเนี่ยนะครับตั๋วเครื่องบินจะแพงขึ้นนะฮะ3 เด้งเลยเด้งแรกค่าธรรมเนียมน้ำมันซึ่งก็มีการปรับเพิ่มไปแล้วเรียบร้อยเด้งที่2ครับค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศมีผลตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและล่าสุดนี้คือเด้งที่3ครับค่าบริการผู้โดยสารขาออกจากเดิมเนี่ย730 บาทเป็น1,120 บาทส่งผลโดยตรงต่อราคาตั๋วเครื่องบินที่จะแพงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT นะครับได้กล่าวว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำอะไรบ้างจะถูกนำไปใช้ยกระดับความปลอดภัยและเทคโนโลยีในสนามบินเช่นระบบบริการอัตโนมัติและการขยายอาคารผู้โดยสารพร้อมระบุว่าแม้ราคาตั๋วจะขยับขึ้นแต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของผู้โดยสารเนื่องจากเป็นราคาที่ยังแข่งขันได้เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่เก็บประมาณ 1,600 บาทอันนี้ตอบในฐานะเป็นคนเดินทางไปต่างประเทศส่งผลครับแน่นอนส่งผลกับราคาตั๋วแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบสิงคโปร์ต้องบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เรื่องของค่าครองชีพค่อนข้างต่างกันฉะนั้นอาจจะเทียบกันได้ยากนิดนึงเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามทีคนที่จะไปก็ได้ต้องมีการคิดมากขึ้นเพราะตั๋วที่แพงขึ้นอย่างบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าจะไปต่างประเทศผมดูตั๋วถูกก่อนนะครับถ้าตั๋วราคาสูงขึ้นอาจจะส่งผลให้คนเดินทางไปต่างประเทศที่ไปเที่ยวเนี่ยน้อยลงก็ได้เหมือนกันนะครับ
1: ขึ้นเป็นเท่าไหร่นะ1,120 บาท
0: ขึ้นมาประมาณ300 กว่าบาท
1: จากเดิม730 บาทต่อคน
0: ใช่ขึ้นมาเกือบ400 บาทเกือบ400ซึ่งส่งผลต่อค่าการตัดสินใจในการเดินทางออกนอกประเทศ
1: อันนี้คือเป็นการขึ้นของทางการท่า
0: ใช่แล้วถ้าเกิดรัฐบาลมาขึ้นอีก 1,000 บาทก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ว่าคนจะไปต่างประเทศน้อยลงแน่นอน
1: อ่ะก็ที่เที่ยวเมืองไทยสวยๆเยอะนะ
0: แต่เชื่อไหมอันนี้บอกจากคนที่เที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศบางครั้งเที่ยวเมืองไทยแพงกว่าไปต่างประเทศนะ
1: อ๋ออ่ะไปมานี่ดีกว่าถ้ายังไงก็หาเวลามาที่
0: อันนี้ฟรีอันนี้ฟรี
1: ห้องออดิโทเรียมนะอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะถนนดนตรีไรส์เดือนพฤษภาคมค่ะอ่ะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีถนนดนตรีไรส์นะคะศุกร์ที่29 พฤษภาคมเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปที่เดิมนะคะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตแต่ว่าในเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมเนี่ยขอให้ไปติดตามดู
0: เพจ
1: ที่เพจถนนดนตรีนะคะว่าในส่วนของการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมเนี่ยจะให้ลงทะเบียนกันในช่วงเมื่อใดนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะได้พบกับนักเขียวคาราบาวนะคะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์สีเผือกคนด่านเกวียนนะถนนดนตรีร้อยเดือนพฤษภาคมค่ะ
0: เพื่อนชีวิต เพื่อนชีวิต
1: เพื่อนชีวิตนะฮะ
0: ติดตามได้ที่เพจของถนนดนตรีหรือว่ารับฟังรายการของพี่โยได้นะครับในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เองนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะทีนี้ฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศกันหน่อยนะฮะไปดูที่เที่ยวนะฮะหรือว่างานต่างๆของแต่ละจังหวัดกันบ้างนะครับไปดูกันที่จังหวัดตราดกันเลยนะครับผมภาคตะวันออกครับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมีการกำหนดจัดงานวันรักกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดผมนึกว่าตราดเนี่ยจะเป็นทุเรียนอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะวันงานรักกำหวานนะครับประจำปีนะฮะจัดขึ้นครับวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับที่บริเวณของสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดภายในงานมีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยหนึ่งในกิจกรรมเสริมของงานก็คือการจัดประกวดผลไม้6ชนิดประกอบไปด้วยทุเรียนหมอนทองมังคุดผิวมันมังคุดผิวลายรักกำหวานเงาะโรงเรียนและสับปะรดตราดสีทองโดยการประกวดผลไม้6ชนิดนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมคือวันแรกของงานนะครับณบริเวณศาลา100ปีตราดลำลึกนะครับที่หน้าศาลากลางจังหวัดตราดครับเกษตรกรสามารถจะส่งผลผลิตเข้าประกวดได้นะครับระหว่าง 8:00 นถึง 11:00 นนั่นเองนะครับส่วนใครอยากไปดูการประกวดก็ไปกันได้ที่จังหวัดตราดนั่นเองนะครับ
1: ค่ะจากจังหวัดตราดขึ้นมาหน่อยละกันที่อำเภอตะพงนะคะจังหวัดระยอง
0: ระยอง
1: ระยองนะคะเพราะว่าตลาดตะพงนั่นแหละเวลาใครไปจะไปเที่ยวบ้านเพเนี่ยก็ต้องผ่านตะพงเขาจะมีเป็นตลาดผลไม้ประกวดผลไม้กันนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดกันนะของดีเมืองระยอง 10-16 พฤษภาคมนี้ก็ไปได้ใครอยากดูทุเรียนนอกจากทุเรียนผลไม้เงาะมังคุดต่างๆแล้วเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวมีการแข่งขันด้วยนะประกวดผลไม้ผลไม้ลีลาตำน้ำพริกกะปิโอ้อยากไปลองทานบ้างนะคะ
0: หิวเหรอ
1: หิวแต่เช้าเลย ไปนะสำหรับ 10-16 พฤษภาคมนี้ที่อำเภอตะพงจังหวัดระยองกันค่ะ
0: ผมชอบ1การแข่งขันเลยอ่ะ
1: ค
0: ือในงานนะฮะจะมีการแข่งขันนะฮะนอกจากการตำน้ำพริกกะปิแล้วนะครับยังมีการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง
1: ยังไงล่ะ
0: คือเราจะคุ้นเคยแค่ว่ามุกตลกว่าคนระยองฮิ
1: คุณเคยไปบรรจุอยู่แถวนั้นน่ะคุณรู้เรื่องไหมภาษา
0: ผมบรรจุอยู่ที่ชลบุรีแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาพูดฮิจริงๆนั้งแต่อยู่มาชลบุรี2ปีไม่เคยเห็นนะ
1: แต่เขาจะแบบ
0: สำเนียง
1: จะเหน่อหรือยังไงดิฉันมีความรู้สึกว่าระยองเนี่ยเวลาคนพื้นที่ระยองพูดอ่ะ
0: อ
1: ันนี้คุยความคิดส่วนตัวก็จะคล้ายๆภาษาทางโคราชอ่ะคล้ายๆแต่อ๋อ
0: คือจะบอกว่าเป็นเหน่อที่ไม่ใช่เหน่อแบบว่าเหน่อทางสุพรรณการแต่เป็นเหน่อแบบเหน่อเหมือนโคราชซึ่งผมมันคือเสน่ห์นะ
1: คล้าย
0: ๆแต่ที่แน่ๆนะฮะอาหารในพื้นถิ่นของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชนระยองจันตราดค่อนข้างจะรู้สึกว่าออกทางติดหวานเล็กน้อย
1: ก็อะไรหมูชะมวงใช่ไหมทางจัน
0: หมูชะมวงจะระยองเปรี้ยวไปหน่อยแต่หลายๆอย่างค่อนข้างติดหวาน
1: ก็จะหวานเนี่ยแต่จะหวานเนี่ย
0: ก็เรียกว่าเป็นรสชาติที่เหมาะสำหรับถูกปากคนพื้นที่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามทีนะฮะไปดูว่าแข่งขันพูดจาภาษาระยองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในงานชวนเที่ยวของทางอบต.ตะพงอ่ะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันผู้ประกาศมารอแล้วนะครับผมไปกันที่นราธิวาสกันบ้างครับสำนักงานเหล่ากาชาดนราธิวาสจัดโครงการออกรับบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะครับเพื่อมีการจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกครับให้เพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้เจ็บป่วยครับรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสครับสำหรับในวันที่ไหนนะวันที่7มั้ยเอาวันนี้ไปแล้วสำหรับวันที่14พฤษภาคมนะครับหอประชุมอำเภอสุขีรินทร์นะครับแล้วก็วันที่21พฤษภาคมนะฮะที่หอประชุมอำเภอแวกนะครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วกับข่าวยามเช้าพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน
1: อาเซียนเตรียมยกระดับการประสานงานการรับมือวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6จบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับ